0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket

จนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8 พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ

สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต.FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 1045Non-stop music.
2: Play hit. 45
0: นาทีโดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: จัดให้เรียบร้อยในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับวันที่8พฤษภาคมนะฮะวันศุกร์แล้ว FJ Bam รายงานตัวแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนในช่วงเวลาการเดินทางแบบนี้นะฮะไม่ว่าจะไปทำงานหรือไปทำธุระก็แบบเหมือนเดิมครับ 8:00 นถึง 11:00 นเลยนะฮะทางหน้าบัตรออนไลน์ flexconnect.net ด้วยนะฮะแอปพลิเคชันด้วยจัดไปนะฮะก็อยู่ด้วยกัน3ชั่วโมงเต็มรวมถึงชั่วโมงที่3จากกันกับ Flex Delivery ด้วยทั้งหมดนี้อยู่ในช่วงของแบม Stay Tuned เลยนะฮะแล้วช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
1: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: จัดเลย
1: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: กัน
1: แค่ได้เดินมาส่งครับจัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรกนี้กับกวินดีฟีเจอริ่งกับ Black Heart ครับนี่คือ Flex Recommended
2: Flex Recommended Recommended
1: ธนาคารออมสินฉลองครบรอบ113ปีครับด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปีเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีครับทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิตอลครับยิ่งซื้อก่อนซื้ออีกยิ่งได้ลุ้นรางวัลพิเศษมากถึง3ครั้งครับเพิ่มเงินรางวัลเพิ่มจำนวนรางวัลรวมจำนวน63รางวัลตลอดระยะเวลากิจกรรมครับโดยครั้งที่1ถึงวันที่16พฤษภาคม69ครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม13ล้านบาทจำนวน26รางวัลรางวัลละ 500,000 บาทครับครั้งที่2วันที่16มิถุนายน69จับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม30ล้านบาทจำนวน30รางวัลรางวัลละ1ล้านบาทครั้งที่3วันที่16กรกฎาคม2569ครับจับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม70ล้านบาทจำนวน7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทครับเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทยิ่งซื้อมากยิ่งได้ลุ้นมากไม่ว่าจะฝากเท่าไหร่เงินต้นไม่หายครับและบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆไม่เสียภาษีครับเปลี่ยนเรื่องออมเป็นเรื่องง่ายสอบถามรายละเอียดและซื้อได้แล้ววันนี้ครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือกดซื้อด้วยตนเองทางแอปพลิเคชัน MyMo ครับเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคาร

0: ในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้ได้ฟังต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กับผม FJ Bam นะที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
2: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โธ่บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เบา
5: ๆธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: ป๊อปคอร์นป๊อปคอร์นเอ้ป๊อป

0: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10 10 45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: แล้วนี่ก็ 10:45 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2นะฮะก็จัดให้ตามสัญญา3เพลงที่ทิ้งท้ายไว้ Flex XL ท้ายชั่วโมงที่แล้วนะฮะแล้วก็อีกหลายๆเพลงเลยขอบคุณทุก request ครับที่ส่งกันเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect เลยนะเดี๋ยวมีเพลงมาแนะนำให้ได้ฟังกันด้วยท้ายชั่วโมงนี้เพิ่มเติมรอติดตามกันได้เลยนะฮะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
3: ว่าคิดถึงเธอ
2: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
3: ฉันคิดถึงเธอง
4: านเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
5: SJ พิมพ์ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มมูลลินและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินฟรี

ซิงเกิลจาก Full Step นะฮะกับหายไปไม่บอกลาจัดให้กับ Flex Recommended ในชั่วโมงที่2ครับ Flex Flex Recommended Recommendedใครที่กำลังหาขนมกรุบๆที่กินคู่กับอะไรก็อร่อยครับเอาไว้รองท้องเวลาหิวอยากให้ได้ลองครับกับบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อยจะไข่ไอติมช็อกโกแลตจะแยมชีสหมูหยองน้ำสลัดก็สวิงกินได้ทุกเมนูครับหรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตครับ Flex Flex Next

0: เวลาในชั่วโมงที่2ครับมีเหลือ1ชั่วโมงเต็มกับผม FJ Bam และ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนนะฮะ Stay tuned ครับที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดทุกคำ
6: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์สันชัยเดลี่โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
7: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมณฑลทหาร FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่Flex 104.5 1045 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: และนี่ก็1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2กันแล้วนะฮะก็3กันแล้วได้เวลาแล้วกับการรับสายหน้าใหม่ครับเพราะว่าผู้โชคดีกับ Flex Delivery เราแจกกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ยกเว้นวันหยุดนะฮะงั้นลุยกันครับวันนี้คนสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วไปลุ้นพร้อมกันและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณครับกับ Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: แม่คุณต้นติดภารกิจนะฮะทำงานอยู่แถวสาทรนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะพูดคุยรับสายหน้ามันไม่ได้แต่ว่ายังก็แจกอยู่ดีครับกับเมนู Healthy Comfort Food เอาใจสายสุขภาพนะฮะร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยาครับไม่ว่าจะเป็นสลัดไก่ย่างยำขนมจีนน้ำยำนัตโตนะฮะแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบอร์เกอร์อกไก่ซอสคุกช็อปแล้วก็เซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างด้วยนะฮะมอบให้กับคุณต้นเลยยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะฮะใครที่อยากโชคดีแบบนี้ลงทะเบียนมาร่วมสนุกผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ครับนี่ก็กิจกรรมดีๆแจกกันนะฮะกับร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ครับ
1: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตFlex Flex recommended this week. New season. New.

0: 104.5
1: พังงาน้ำคำโลกจัดไป
2: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16 พฤษภาคม 2569ที่ทันเดอร์โดเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป

0: ซิงเกิลจากปันนะฮะกับรักให้เธอได้รู้จัดให้เป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายของแบมในวันนี้ Flex Recommended
1: Flex like Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยทุกธุรกรรมของคุณเปลี่ยนชีวิตใหม่ให้ใครบางคนจากธนาคารออ

0: เวลาในช่วงของแบมแล้วนะครับแต่3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าได้ฟังแน่นอน Stay tuned กันยาวตลอดทั้งวันเลยครับที่นี่ที่เดียว Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway ปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอบปอ

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ 1 Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45Non-stop non-music
3: music. 10 play hit
2: 45 ที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: Wanna Be Yours จาก We Violet Wartier ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 Happy Friday ด้วยนะครับชาว Flex ทุกคนเป็นประจำทุกวันพุธถึงวันศุกร์เวลา 11 โมงจนถึงบ่าย 2 ครับแน่นอนว่าเป็นเวลาของ FJP มาเจอกับทุกคนแล้วนะเมื่อวานเพิ่งบอกอยู่เองว่าอุ๊ยฝนตกดีจังเลยวันนี้กลับมาร้อนอีกแล้วทุกคน นะครับวันนี้ FJP ได้เตรียมเพลงไว้รอชาว Flexเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีเพลงที่ฮิตๆทั้งนั้นเลยแต่ว่าไม่อยากสปอยอ่ะเดี๋ยวบอกไปเดี๋ยวไม่ตื่นเต้นเนาะอยากให้ทุกคน stay tuned ไปพร้อมกันกับ FJ พิมพ์ที่นี่ Flex 104.5 นะครับส่วนท้ายชั่วโมงนี้เหลือกันอีก2เพลงเท่านั้นอย่าเพิ่งไปไหนนะแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที ที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: สุขสันต์วันเลิกราหรือว่า Farewell จับดำรงนั่นเองนะครับเป็นเพลงสุดท้ายแล้วในชั่วโมงแรกนี้ที่ FJ พิมพ์อยากมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักมากๆเลยช่วงนี้ฟังบ่อยมากเพลงนี้นะฮะแล้วก็รู้สึกฟังแล้วก็แอบรีเลทกับชีวิตตัวเองเหมือนกันในช่วงนี้แต่ไม่ลงดีเทลดีกว่ามันเศร้าเรื่องมันเศร้าจัดให้ในช่วงนี้นะครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex next hour
0: ช่วงเที่ยงใกล้เข้ามาและเพลงฮิตก็ยังรอทุกคนอยู่ตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับสำหรับ3เพลงนี้เลย

0: ความลับในใจจาก10ล้อครับทั้ง3เพลงนี้รอชาว Flex ทุกคนตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดนะครับต้อง Stay Tune กันต่อที่นี่กับ FJ Pim ที่ Flex 104.5 นะ
1: Flex Flex Next Hour
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: วันเกิดฉันปีนี้ Happy Birthday to me จาก Three Man Down คือเพลงที่จบไปเมื่อกี้นั่นเองชาวเฟล็กซ์คนไหนฟังอยู่ตอนนี้ฮัลโหลฮัลโหลนะฮะช่วงเที่ยงของเราตอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากไปฟังต่อยาวๆแบบ Non-stop ต้องมาต่อกันในทางออนไลน์เนาะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ก็ได้นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีไม่ว่าคุณจะใช้ iOS หรือว่า Android แต่ว่าถ้าคุณทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์ของคุณครับพิมพ์เข้าไปเลย www.flexconnect.net ก็จะมาต่อกันกับ FJ พิมพ์ได้เลยนะ
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบบซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเร

0: ั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเป๊ปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดอรี่โก๋แก่ซันสึยำยำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได้
1: ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
6: ว่าคิดถึงเธอ
5: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
6: ฉันคิดถึงเธอ
7: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
8: Flex 104.5

พูดถึงชื่อเพลงนี้ทีไรนะฮะก็นึกถึงเพลงหนึ่งที่ตะเนเนเนฮ่าฮ่เฮเฮเนเนเนเนเซโอ้โหคนน่าจะรู้จักกันดีนะฮะแล้วเธอไปแล้วนะฮะนั่นคือเพลงซูลูปาก้าตาปาเฮจาก The Moon Will Always Be With Me นั่นเองครับตอนนี้ก็มาถึงท้ายชั่วโมงที่2แปลว่าชั่วโมงหน้าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของ FJ Pim แล้วนะครับและจะมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ในช่วง1045 Non Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: ฟ้าจาก Tattoo Color ครับเป็นเพลงประจำคาราโอเกะของ FT Pim เลยแล้วเพลงต่อไปเพลงนี้ครับที่เดิมจากฟันครับและเพลงต่อไปเพลงนี้เลย
1: เมื่อความคิดถึงมาพร้อมกับฝนมองหาใครบางคนมาฝนเป็นสายไม่รู้เลยว่าเธอติดฝน
0: คิดถึงนะจาก Mr. Lazy featuring แพรวคณิตกุลครับทั้ง3เพลงนี้รอชาวเฟล็กซ์ทุกคนอยู่แล้วนะครับเจอกันชั่วโมงหน้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
2: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิ๊กชิน

0: 10เพลงฮิต45นาทีโดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตพี่เฟล็กซ
1: ์ 104.5 การที่เธอยอมให้เราเป็นคนคอยปลอบไม่ได้แปลว่าเธอจะรักเรา

0: ยังฟังเพลงเดิมอยู่ไหม Same Old Song จากบลูพงษ์ธีวัฒน์ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นั่นก็เป็นซิงเกิลแรกของน้องบลูนั่นเองนะฮะซึ่งซิงเกิลล่าสุดของเขามีใครได้ฟังไหมฮะกับเพลง You Give Me Butterflies นั่นเองซึ่งชวนเต้นมาฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยโอ้โหสองหนุ่มรอออร่าทะลุ MV สุดๆเลยนะครับแล้วก็มีท่าเต้นที่ทำเอาแฟนๆเนี่ยกรี๊ดกันสุดๆเลยซึ่งล่าสุดเต้นเนี่ยก็ลาออกจากค่ายที่ประเทศเกาหลีแล้วนะครับแล้วก็มาเปิดค่ายของตัวเองที่ประเทศไทยด้วยกับค่าย Ten Sound นั่นเองซึ่งเป็นบริษัทนะครับเกี่ยวกับดนตรีนะฮะแล้วก็จัดคอนเสิร์ตซึ่งถ้าเกิดมีข่าวเกี่ยวกับบริษัท Ten Sound เมื่อไหร่นะฮะเดี๋ยว FJ พิมพ์จะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังที่นี่ที่แรกเลย Flex 104.5 ครับแล้วสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณ Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bichin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย Bichin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะ Swinging ท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะ Swinging กับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักโขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยSwinging ได้ทุกเมนู Bichin Butter Coconut Biscuit
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: ในเฮด45นาทีที่ Flex 104.5
1: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
2: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของ

0: และนั่นคือซิงเกิลจากกวินดีครับที่ชวนนักร้องหน้าใหม่ไฟแรงอย่าง Black Heart มาฟีเจอริงด้วยในเพลงได้แค่เดินมาส่งหรือว่า The Last Walk เพลงนี้ก็เป็นหนึ่งในเพลงในอัลบั้มล่าสุดของกวินนะครับกับอัลบั้ม Room 101นั่นเองเป็นเพลงสุดท้ายแล้วนะครับที่ FJ Pim จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: หมดเวลาของ FJP ในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวต้องลาชาว Flex ทุกคนไปก่อนชั่วโมงหน้าครับ FJ ญี่ปุ่นเตรียมสแตนบายมาเจอกับผู้คนแล้วนะครับตั้งแต่เวลาบ่าย2จนถึง5โมงเย็นนั่นเองนะครับวันศุกร์แบบนี้ก็พักผ่อนกันให้เต็มที่ครับแล้วกลับมาเจอกันด้วยอาทิตย์หน้าวันและเวลาเดิมพุธถึงศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2นั่นเองส่วน3เพลงนี้ครับรอทุกคนอยู่แล้วในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ในช่วงของ FJ ญี่ปุ่นนะ

0: ให้เธอได้ยินหัวใจจาก Yesterday featuring ฟิล์มบงกตครับและเพลงต่อไปเพลงนี้ครับเป็นเดสจากปันนั่นเองและเพลงต่อไปเพลงนี้ครับไม่มีสิ่งใดตันอยู่รอความรักแม้ใจปิดแน่นนะเท่าไรก็หายไปไม่มีสิ่งไหนจากสตูดิโอโตโมครับทั้ง3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJ พิมพ์ต้องลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ติดเธอซะก่อนหรือว่า Sweet Baby นะฮะซิงเกิลจากเจ้านายนั่นเองส่งท้ายกันในช่วงนี้กับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5สวีดัดสวัสดีชาวเฟล็กซ์ด้วยนะครับผมอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นช่วงนี้วันจันทร์ถึงศุกร์เราเจอกันเวลาบ่ายๆนะครับวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายของการทำงานกันแล้วแต่ว่าไม่ใช่ลองวีคเอนด์นะฮะคือหลายๆคนอาจจะเคยชินใช่ไหมเรามีลองวีคเอนด์มีวันหยุดเยอะๆกันมาตั้งแต่แบบเมษาวีคที่แล้วก็ลองวีคเอนด์เหมือนกันแต่ว่าวีคเอนด์นี้หยุดแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับอย่าเผลอหยุดเกินนะนะครับผมเดี๋ยววันนี้อยู่กัน3ชั่วโมงเต็มๆเหมือนเดิมอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ App Flex Connect ได้เลยนะฮะสำหรับช่วงนี้1เทรนด์ที่อยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของเทรนด์สุขภาพโดยเฉพาะการเต้นแอโรบิกนะทุกคนหลายๆคนน่าจะเห็นกันแล้วนะครับที่สวนลุมพินีโอ้โหคนไปเยอะมากๆทั้งไปวิ่งออกกำลังกายแล้วก็ไปเต้นแอโรบิกปุ่นได้ข่าวมาว่าเดือนพฤษภาคมนี้นะฮะทางกทม.ก็จัดเต็มเขามีครูสอนเต้นแอโรบิกไปทุกวันเลยจันทร์ถึงอาทิตย์วันหนึ่งเนี่ยน่าจะมีแบบประมาณคน2คนนะฮะแล้วก็มีหลากหลายแนวด้วยมีเต้นธรรมดามีแบบซุมบ้ามีเคป๊อปมีอะไรแบบนี้ลองไปหาดูตารางกันได้เลยนะครับแล้วก็เวลาไปอย่าลืมพกน้ำดื่มไปด้วยใส่ชุดที่เหมาะแก่การออกกำลังกายอาจจะไม่ต้องดูดีไม่ต้องดูเลิศมากก็ได้เดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแรงไปซะก่อนนะฮะเอาล่ะช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พังงาดงามคำโลกจัดไป
3: เมื่อดอกมาเจอดอกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ทันเดอร์โดมเมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์ป๊อป
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: FJ พิมขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มมูลลินและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีริดแจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

่งท้ายชั่วโมงแรกการเอาซิงเกิลใหม่จาก Full Step มาฝากนะฮะหายไปไม่บอกลาหรือว่า Unsaid Goodbye ใน Flex Recommended Flex Recommended Flex Next Hour บ่าย 2:57 นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5วันนี้วันศุกร์ทั้งทีหลายๆคนน่าจะแพลนออกไปข้างนอกกันแล้วปุ่นก็มีหนึ่งงานดีๆมาฝากกันด้วย Mid Year But Make It Colorful นะฮะเป็นการเติม energy ความสดใสด้วยงานอาร์ตงานคราฟต์แล้วก็ไลฟ์สไตล์มากมายเลยกับ Lido Art Cult Market EP 19ครับผมทีม Color Carnival นะฮะที่เขาก็มีร้านค้าจากศิลปินวงการอาร์ตมากกว่า30บูธมาออกบูธออกร้านกันมีสินค้าทำมือมากมายให้คุณเลือกช็อปตั้งแต่วันนี้นะฮะ 8-10 พฤษภาคม 11 โมงถึง 3 ทุ่มที่ Lido Connect ชั้น 1 โซน Indoor ช็อปได้แบบสบายๆแอร์เย็นฉ่ำๆเลยทีเดียวแวะมากันได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่อมี3เพลงนี้มารออยู่แล้ว

0: เดี๋ยวตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour Popcorn Popcorn Popcorn

0: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: ยิ่งตอนนี้ในกรุงเทพนะมีหลายเส้นปิดถนนทำถนนการโอ้โหรถติดแบบระเบิดกันเลยทีเดียวทุกคนนะฮะแล้วก็เวลาขับรถถ้าเกิดเจอรถติดใจเย็นๆอย่าเพิ่งใจร้อนนะคือมันติดตรงนั้นเราจะรีบเท่าไหร่มันก็กล้องจริงก็คือไปไม่ได้ต้องค่อยๆไปนะครับผมที่สำคัญก็คืออาจจะต้องมีการเผื่อเวลากันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาที่แอปเฟล็กซ์คอนเนคได้เลยนะครับขอบคุณด้วยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชาทุกคำ
6: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ไบเทคไลฟ์สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
7: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้า Post Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: รักให้เธอได้รู้นะฮะหรือว่า Proof เป็นซิงเกิลจากปันสอนนวัฒน์ที่เพิ่งปล่อยออกมาไม่นานนี้เองในขณะที่เจ้าตัวก็กำลังบวชอยู่ตอนนี้นะครับผมแต่ก็มีการปล่อยเพลงออกมาให้กับแฟนๆได้ฟังกันด้วยเป็นหนึ่งเพลงที่ทำออกมานะครับให้กับคนที่เจ็บปวดกับความรักเจอความรักที่ไม่ดีมาอยากให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยเชื่อว่าความรักที่มันดีความรักที่ทำให้เรามีความสุขเนี่ยก็ยังมีอยู่จริงนะฮะส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้กับ Flex Recommendedท้ายชั่วโมงนี้ผมก็มีแคมเปญดีๆจากธนาคารออมสินมาฝากกันด้วยนะฮะใครที่กำลังอยากออมเงินต้องฟังทางนี้เลยนะฮะธนาคารออมสินก็ออกโปรโมชั่นเงินฝากพร้อมศาสตร์ดอกเบี้ยฉ่ำรับเต็มไม่เสียภาษีทุกคน กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ5เดือนนะครับรับอัตราดอกเบี้ย 0.70% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.82% ต่อปีแล้วก็เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ7เดือนรับอัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.88% ต่อปีเพียงแค่คุณเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทนะฮะไม่จำกัดยอดฝากสูงสุดด้วยรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลเลยสำหรับบุคคลธรรมดาเนี่ยรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีใครสนใจก็ฝากได้แล้ววันนี้ถึงวันที่31พฤษภาคม69ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือว่า GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เอาล่ะตอนนี้ใกล้จะ4โมงกันแล้วนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก่อนที่จะต้องลากันไปก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยส่วนใครที่ขอเพลงของ Bogie Lion เข้ามาจัดให้ฟังชั่วโมงหน้านะฮะ

0: แล้วก็ยังมีซิงเกิลจากหนุ่มโอบนิธิด้วยไม่อยากรักคนอื่นแล้วที่ตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหคลั่งรักสุดๆแล้วก็มีซีฟีเจอริ่งกับเซ็กซ์กีนะฮะสมดุลรักรวมไปถึงโบกี้ไลออนกับลงใจใน1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 กับ FJ ญี่ปุ่นนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
2: ม
1: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
3: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์Sunshine Dairy โกแก่ซันสุย้ำๆรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

0: Radio Job ครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Trends 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ผื่อว่าจะมีแฟนๆคนไหนคิดถึงวงนี้นะครับพี่ก็ประกาศแยกวงกันไปเรียบร้อยแล้วมีคอนเสิร์ตอำลากันทั่วประเทศเลยทีเดียวอย่างค็อกเทลนะฮะกับซิงเกิลนี้ Yours Ever ที่มีพี่คีวงฟลัวมาร่วมฟีเจอริ่งในเพลงนี้ด้วยจบไป10เพลงแบบนี้ทุกต้นชั่วโมงเลยนะกับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงสุดท้ายกันแล้วนะครับผมในบรรยากาศวันศุกร์แบบนี้ที่อีกแป๊บเดียวก็น่าจะเลิกงานกันแล้วส่วนใครที่เลิกงานค่ำหน่อยก็ไม่เป็นไรสู้ๆต่อไปนะครับผมเดี๋ยวอยู่ฟังเพลงเพราะๆกันตลอดทั้งวันเลยเดี๋ยวยังมี FJ Sen นะฮะมี FJ พี่ต้นด้วยในคืนนี้อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมก็รีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยนะฮะขอบคุณด้วยครับช่วงนี้โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำช่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
1: Flexlink recommended this week แอมรักได้สมบูรณ์แบบอิงวรันธร Feed Fellow Fellow ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
3: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: FJ พิมพ์ขอส่งเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูคอมฟอร์ตฟู้ดอย่างสลัดไก่ย่างที่ใช้เนื้อสะโพกไก่ปลอดยาปฏิชีวนะหมักด้วยซอสสูตรพิเศษเสิร์ฟคู่กับผักและน้ำสลัดยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะอาหารไทยสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนที่ได้ความแซ่บนัวจากน้ำยำที่มีส่วนผสมของนัตโตะเพิ่มความกรุบกรอบด้วยน้ำพริกน้ำย้อยมะแขวนแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสกุ๊กช็อปนุ่มมูลลินและเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างที่หมักด้วยซอสสูตรพิเศษทั้งหมดนี้แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับเมนูทั้งหมดนี้นะครับจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี

นี่หลายๆคนฟังเพลงนี้แล้วก็อยากจะลุกขึ้นมาแดนซ์ลุกขึ้นมาเชคกันเลยทีเดียวและนี่คือซิงเกิลใหม่ล่าสุดจาก3สาวพิกซี่นะฮะกับเชคครับผมเป็นเพลงที่สนุกสนานแล้วก็เข้ากับบรรยากาศช่วงซัมเมอร์มากๆยิ่ง MV นะสดใสสุดๆได้หนุ่มต้าอู๋มาเป็นเพลง MV กันด้วยลองไปหาดูกันได้เลยนะฮะส่งท้ายกันในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour เอาล่ะก่อนจะไปวันนี้มีกิจกรรม Flex Delivery มาฝากกันนะฮะที่เราก็ส่งความฟินต่อเนื่องกับเมนูสุขภาพจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14โดยเชฟนายมนัชยากับเมนูเฮลตี้คอมฟอร์ตฟู้ดเอาใจสายสุขภาพกันเลยมีมาถึง4เมนูไม่ว่าจะเป็นสลัดไก่ย่างยำขนมจีนน้ำยำนัตโตะนะฮะแล้วก็ยังมีข้าวหน้าแฮมเบิร์กอกไก่ซอสคุกช็อปรวมไปถึงเซตข้าวเหนียวสมุนไพรหมูย่างกันด้วยรับรองว่าทุกเมนูอร่อยแล้วก็เฮลตี้แน่นอนทั้งหมดนี้นะครับผมลงทะเบียนเลยที่ Flex Connect ของเราก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจากร้านมีฤทธิ์แจ้งวัฒนะ14ที่ Flex 104.5ตอนนี้ต้องไปก่อนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ในเย็นวันศุกร์ได้เลยนะฮะ

0: ต้นชั่วโมงหน้ามี3เพลงนี้มารออยู่แล้ววันนี้ญี่ปุ่นไปก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันจันทร์เลย Have a nice weekend นะครับบ๊ายบาย Flex Flex
1: Next Hour โอ้ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
2: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
3: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: เบาๆ
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม

0: Daily Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 1045Non-stop music.
2: Super hit.
1: 45 นาที
0: โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit

0: กลับมา
1: ดาวตกจากแว่นใหญ่ฟีเจอริ่งกับ C9 นะคะในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้อยู่กับ FJ Zen ในวันศุกร์ค่ะทุกคน Happy Friday นะคะมาแล้วมาแล้วช่วงของ FJ Zen ช่วงที่หลายคนแฮปปี้ที่สุดแล้วเพราะว่าเย็นแล้วสบายใจแล้วอากาศก็ไม่ร้อนสักเท่าไหร่แล้วนะคะแล้วช่วงนี้ต้องระวังด้วยฝนมาแน่ๆนะคะตามกรมอุตุพยากรณ์เอาไว้8ถึง12ก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เจอฝนช่วงนี้อีกโดยเฉพาะภาคใต้นะคะยังไงก็เดินทางไปไหนมาไหนเรามาระวังเรื่องรถนี่ก็ต้องตรวจเช็คกันให้ดีนะคะช่วงนี้ฝนตกยาวๆที่ปัดน้ำฝนเอ่ยสภาพยางเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็ขับกันแบบใจเย็นๆไม่ต้องเร็วมากนะคะอ่ะเมื่อกี้เนี้ยเรามีเพลงของพี่วันใหญ่ใช่ไหมซึ่งก็อยากจะพูดย้อนกลับไปในช่วง Flex Talk เมื่อวานนี้ที่เราได้เจอกับพี่ตินแล้วก็พี่มนต์โมนิกนะคะปล่อยเพลงฉันรักเธอมาฝากเมื่อวานนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบเซนว่ามันฟูมากเลยอ่ะมันอิ่มเอมคือใจเรามันพองโตแต่ว่าคือพี่มนต์อ่ะมีพูดถึงพี่วันใหญ่ด้วยว่าเดี๋ยวกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะคะช่วงอีกไม่กี่เดือนหลังจากนี้เซนว่าน่าจะถ้าจำไม่ผิดนะประมาณสิงหากันยาประมาณนี้ไม่เกินแต่ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มวันแต่ยังไงก็ตามบอกเอาไว้ก่อนสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของพี่แว่นใหญ่นะคะแฟนคลับของพี่มนก็อย่าลืมเตรียมตัวกดบัตรให้เป็นอีกหนึ่งภารกิจจะได้ไม่พลาดคอนเสิร์ตดีๆกับศิลปินคุณภาพนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จเรายังตรงกันอยู่ไหมจากแบงค์ปริติค่ะในช่วง Flex Recommended ส่งท้ายช่วงนี้กับ FJ Zen ที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ทราบแล้วเปลี่ยนจากโบกี้ไลออนนะคะอยากแชร์เพลงรักทุกเพลงให้เธออยากแชร์เพลงรักให้เธอทุกวันจากไดซ์และไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากกันชาร์ลี3เพลงนี้ทุกคนเจอได้เลย FJ Zen ไม่ลืมเปิดให้แน่นอนตั้งแต่ต้นชั่วโมงหน้านะคะในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาที
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิสกิตบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
4: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music
2: สิบเพลงฮิต45นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ลังเลจากพี่พีกริดนะคะในช่อง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะช่วงที่เซนไม่ลังเลนะว่าจะเปิดเพลงอะไรไม่เปิดเพลงอะไรดีมีเวลาเต็มที่เปิดให้ทุกคนฟังกันแบบจุกๆเลย10เพลงต่อเนื่องแบบนี้ทุกชั่วโมงที่นี่ที่เดียวที่ Flex 104.5 เท่านั้นนะคะส่วนเรื่องที่ลังเลก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอะไรดีอะตากผ้าซักผ้าตากผ้าดีไหมช่วงนี้เหมือนจะฝนตกทุกวันเลย50-50นะวันนี้โอกาสที่จะเจอฝนแล้วก็วัน2วันหลังจากนี้ก็เหมือนกันนะคะเรียกได้ว่าเข้าหน้าฝนแล้วนะทุกคนเช่นว่าถึงกรมอุตุจะบอกว่าเดี๋ยวจะประกาศเข้าหน้าฝนช่วงกลางเดือนแต่ว่าช่วงนี้ก็มีโอกาสได้เจอฝนกันอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของล้างรถเนาะก็ลังเลอยู่เหมือนกันว่าจะล้างไม่ล้างดีเดี๋ยวมันฝนก็ตกอีกทีวันนี้พรุ่งนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรอย่างนี้เนาะแต่การเติมน้ำมันวันนี้เติมได้แล้วนะคะตั้งแต่เช้าแล้วเนาะก็เป็นข่าวดีเป็นไปตามตลาดน้ำมันโลกเป็นไปตามทิศทางที่มันก็เป็นไปเหมือนกับว่าราคาน้ำมันมันจะถูกก็ไม่ใช่แต่มันลงแหละทุกคนทุกชนิดนะคะมีมติจากกบน.ลดลง85สตางค์ต่อลิตรนะคะก็ถือว่าอยากเติมน้ำมันตอนนี้ไม่ต้องลังเลเติมไปเหอะยังไงของมันต้องใช้ อ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณค่ะโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้งใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนา Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand

ได้แค่เดินมาส่งจากกวินดี้ฟีเจอริงกับ Blackheart นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีมากเลยเนาะก็มีพาร์ทอื่นๆที่อยากพูดถึงด้วยเพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์อย่างตูนทรีแมนดาวมาร่วมงานแล้วก็คุมการทำเพลงให้ทุกขั้นตอนเลยนะคะก็เป็นแบบอีกหนึ่งมาสเตอร์พีซเนาะแล้วก็ยังมีแชมป์มายาราบนะทุกคนเข้ามาในส่วนของเนื้อเพลงช่วยทำให้ดูแบบสละสลวยสมมงเจ้าพ่อรายมรักแห่งยุคนะคะก็มาทำให้เพลงนี้มันมีความแบบละเมียดละไมเนาะคิดว่าน่าจะถูกใจแฟนๆเลยนะคะได้แค่เดินมาส่งท้ายช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended Flex Next Hour มาถึงท้ายชั่วโมงนี้แต่ทุกคนอย่าเพิ่งทิ้ง FJ Sen ไปนะคะหลัง1ทุ่มทุกคนรอฟังเพลงนี้ด้วย

0: ขอให้เราทั้งคู่โชคดีซิงเกิลจาก Tattoo Color นะคะคนรักหรือแค่รู้จักจินนี่สุรชัยและมองหน้ากันไม่ติดโอ๊ตปราโมทฟีเจอริงกับมายาราบนะคะ
1: Flex Flex Next Hour ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16 และ 17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com

จริงทุกคนอย่าลืมลงทะเบียนสัปดาห์หน้าจะได้มีโอกาสเป็นผู้โชคดีกันนะคะส่วนเราเจอกันอีกทีวันจันทร์วันนี้เซ็นไปแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีสุดสัปดาห์ที่มีความสุขมากๆคืนนี้อยู่กับ FJ ต้นนะคะไปแล้วค่ะ

0: โชว์ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้น
3: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
4: ว่าคิดถึงเธอ
3: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
4: ฉันคิดถึงเธอ
0: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยากฟัง

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อยที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่เพิ่งมาเจอกับพวกเราไปเมื่อวานนี้เองนะครับกับช่วง Flex Talk นะฮะสำหรับตินนะครับต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะกับเพลงนี้เลยใช้เวลานะครับและตอนนี้นะฮะบอกเลยว่า FJ ต้นก็อยากจะมาใช้เวลากับชาว Flex ทุกคนแล้วนะครับ2ทุ่มกว่าๆแบบนี้นะฮะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นด้วยครับมาแล้วนะครับมารายงานตัวแล้วนะฮะในค่ำคืนวันศุกร์ Happy Friday นะครับก็วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่8พฤษภาคมด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับชาว Flex ของเรานะฮะตอนนี้ต้นเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะแฮปปี้มากๆเลยเพราะว่าน่าจะเลิกงานกันแล้วด้วยนะครับใครที่กำลังขับรถกลับบ้านหรือว่ามีนัดไปเที่ยวไปปาร์ตี้ไปแฮงเอาท์ที่ไหนกันต่อในค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะถ้ากำลังเจอกับรถติดอยู่ก็ใจเย็นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยวต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะครับอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็ง่ายๆเลยนะฮะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาครับเข้าไปที่แอป Flex Connect ของเราพิมพ์ชื่อเพลงมาได้เลยเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับอยู่กันไปยาวๆเลยครับ3ชั่วโมงเต็มๆนะครับในค่ำคืนนี้จนถึง5ทุ่มส่งทุกคนเข้านอนเลยครับ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มาแรงมากๆนะครับตอนนี้ยอดวิวของ MV เพลงนี้เนี่ยก็ประมาณ 2.5 ล้านวิวแล้วด้วยนะครับซิงเกิลจากปันสอนวัฒน์กับเพลงรักให้เธอได้รู้นะครับก็เป็นเพลงที่จะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นนะครับว่าความรักที่ดีเนี่ยมันมีอยู่จริงนะครับต้นขอเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆนะฮะสำหรับต้นชั่วโมงหน้านะครับทุกคนห้ามหนี FJ ต้นไปไหนเลยนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รออยู่ครับ

0: กลับมาฟังกันได้เลยนะฮะ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับไม่ต่างกันจาก25 hours นะฮะถ้าตลอดการมีจริงขอให้มันเกิดกับรักครั้งนี้จากมินชี่ X มาทีมนะครับรวมถึงไม่อยากรักคนอื่นแล้วจากโอบนิธิด้วยนะครับเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตLido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลอัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาร์โมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กซ์เทเล็กซ์และวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticketmelon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: บิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
3: ม
2: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
1: Flex Leg Recommended This Week
4: นิทานของเราจีบ X Marvel Pixie

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยบิชชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากโบกี้ไลออนฟีเจอริ่งกับนนทนนท์นะครับก็ถือว่าเป็นการจับคู่กันที่ลงตัวมากๆเลยนะฮะกับเพลงนี้ครับที่ขั้นหนังสือนะฮะเปิดให้ฟังกันไปนะครับส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีงานในฝันมาฝากทุกคนเลยนะฮะโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบฟุตบอลนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ย Fox Sport นะครับเขาเปิดรับสมัครตำแหน่งพิเศษเลยก็คือ Chief World Cup Watcher นะครับเพื่อทำหน้าที่รับชมและติดตามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับโดยเขาเสนอค่าจ้างให้สูงถึง 50,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 1.8 ล้านบาทเลยทีเดียวนะฮะโดยหน้าที่ของตำแหน่งนี้นะครับก็ง่ายมากๆเลยนะฮะคือการดูฟุตบอลโลกทุกแมตช์วิเคราะห์ไฮไลท์โมเมนต์สำคัญนะครับแล้วก็ช่วยสร้างคอนเทนต์สำหรับแพลตฟอร์มของ Fox Sport ตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยนะฮะซึ่งตำแหน่งนี้นะครับก็เปิดกว้างสำหรับผู้คนทั่วไปเลยนะครับโดยเขาจะเน้นผู้ที่มีความรู้ทางด้านฟุตบอลแล้วก็ความสามารถในการเล่าเรื่องเข้าใจพฤติกรรมของผู้ชมในยุคดิจิตอลนะครับสำหรับฟุตบอลโลก2026นี้นะครับเขาก็กำลังจะจัดขึ้นที่อเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนะครับซึ่ง Fox Sport เนี่ยก็ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดในสหรัฐอเมริกาด้วยนั่นเองครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณด้วยเลยนะครับกับบิสชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิตสวิงกิ้งบิสกิตคู่ขากับอะไรก็อร่อย
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดย Bitchin Butter Coconut Biscuit Swinging Biscuit คู่ขากับอะไรก็อร่อย
2: ผ่านมานานแค่ไหนก็ยังคิดถึงเพลงเพราะที่ติดอยู่ในความทรงจำ Peacemaker
3: ว่าคิดถึงเธอ
2: การมายืนบนเวทีเดียวกันในรอบ23ปี Peacemaker The Repeat Concert ถ้าโตมายังคิดถึงเพลงของ Peacemaker มาร้องเพลงนั้นไปด้วยกัน16และ17พฤษภาคมที่ UOB Live M Sphere จำหน่ายบัตรที่ Thai Ticket Major
3: ฉันคิดถึงเธอง
4: านเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัว Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
5: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
6: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
5: โชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
7: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
8: เลือกอาหารแมวต้องโชโล่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
9: พังงาดงามคำโลกจัดไป
10: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่อีเวนต์

FJ ต้นจัดให้เลยตามคำขอนะครับอีกหนึ่งเพลงเศร้าจากดำลงนะครับกับเพลงสุขสันต์วันเลิกราหรือว่า Farewell นั่นเองครับสำหรับใครนะครับที่ยังจำวันที่เราถูกบอกเลิกได้อย่างชัดเจนแม่นยำนะครับถึงแม้ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานขนาดไหนนะครับเราก็ยังคงจำวันนี้ได้ไม่เคยลืมนะครับต้นขอมอบเพลงนี้ให้เลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับตอนนี้เวลาก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงที่2ของ FJ ต้นแล้วนะครับแน่นอนที่สุดว่าในชั่วโมงหน้าเนี่ยเราก็ยังคงอยู่ด้วยกันไปอีก1ชั่วโมงนะครับไปจนถึง5ทุ่มเลยนะฮะใครที่ขอเพลงของอิงค์วรันธรเข้ามานะครับรอฟังกันได้เลยฮะ

รอเลยนะครับกับแอบรักได้สมบูรณ์แบบนะครับเพลงนี้เขาก็ได้ร่วมงานกับ Fellow ด้วยนะครับและอีกหนึ่งงานจากพี่สแตมป์อภิวัฒน์ครับ

0: สิงกันจากแว่นใหญ่นะครับกับอยู่คนเดียวนะฮะทุกคนก็อย่าปล่อยให้ FJ ต้นต้องอยู่คนเดียวนะครับกลับมาอยู่เป็นเพื่อนกันชั่วโมงหน้าครับ
1: Flex Flex Next Hour
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

0: คลื่นเดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปต.FM 104.5 MHz นำ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลและโดเน่คาราเมลบอลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยที่ทุกคนช่วยกันเลือกเข้ามาด้วยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับ FJ ต้นกันต่อในชั่วโมงสุดท้ายของค่ำคืนนี้แล้วครับส่งท้ายกันไปนะฮะอีกหนึ่งงานจากนุนิวนะครับกับเพลงฤดูของเธอ New Season นะครับและบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยก็ใกล้จะเข้าฤดูฝนแล้วนะครับล่าสุดนะฮะทางกรมอุตุเนี่ยเขาก็ออกมาประกาศเตือนแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเรานะฮะเตรียมตัวเลยนะครับเจอกับพายุฤดูร้อนนะครับจะทำให้มีฝนตกหนักลงมาในหลายๆพื้นที่ด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกนะครับและกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะในช่วงวันนี้นะครับไปจนถึงวันที่10พฤษภาคมนะครับก็สำหรับใครที่ต้องเดินทางไปไหนมาไหนในช่วงนี้นะครับอย่าลืมเช็คสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังพกร่มพกเสื้อกันฝนติดตัวกันเอาไว้นะครับและที่สำคัญเลยอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้นะฮะรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับทุกคนและต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำโดเน่ชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำและโดเน่คาราเมลบอลกรอบเต็มคำฉ่ำคาราเมลโดยบริษัทอาหารยอดคุณขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love is Entertainment
2: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหากรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชัยเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป

0: ส่งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะซิงเกิลจากแบงค์ปรีตินะครับกับเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะครับพูดถึงเพลงนี้เนี่ยต้นขอพูดถึงมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เลยนะครับตอนนี้เนี่ยยอดวิวก็เกือบ9ล้านวิวแล้วนะครับและความพิเศษของ MV เพลงนี้นะครับก็คือเขาได้น้องเชอปรางนะครับมาเล่น MV เพลงนี้ด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับขณะนี้ก็เป็นเวลา4ทุ่มกับอีก57นาทีนะครับบอกเลยนะครับว่าค่ำคืนวันศุกร์แบบนี้นะฮะต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้นะครับกับ3เพลงนี้ให้ทุกคนฟังกันต่อแล้วกันครับ

0: รอเลยนะครับแฟนเก่าคนโปรจาก Slap Kiss นะครับติดเธอซะก่อนจากน้องเจ้านายรวมถึงไม่ได้ลืมแค่ไม่ได้เจอจากการชาลีด้วยนะครับและตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่อยู่เป็นเพื่อน FJ ต้นตลอด3ชั่วโมงเต็มๆในค่ำคืนนี้นะฮะกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่อาทิตย์หน้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 นะครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิ้นสุดการรอคอยครั้งแรกที่สาวๆทั้ง9คนจะมายืนบนเวทีเดียวกันใน2026 IOI Concert Tour Loop in Bangkok เตรียมตัวมาสร้างความทรงจำที่สวยงามที่สุดไปด้วยกัน6มิถุนาไอเดียไลฟ์ Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 2,900 บาทเปิดจำหน่ายบัตรแล้วที่ imethai.com สร้างสรรค์โดย iMe Thailand
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
1: โดย Mama OK Matcha Curry มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
2: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
2: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้ว

0: อนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวทีพฤษภานี้พบกับไลน์อัพสุดอินดี้ที่จะมาสร้างความมันแบบจัดเต็ม6พฤษภาพบกับวงไอลาและฟาโมโซ27พฤษภาพบกับวงเทเล็กเทเล็กและวงจิมวีบัตรราคาเริ่มต้น360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
4: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: ขอขอบคุณทุกการตอบรับอันร้อนแรงของแฟนๆทุกท่านที่ทำให้คอนเสิร์ต Mama Presents นนทนน The Moment of Spectacle Concert จำหน่ายบัตรหมดลงอย่างรวดเร็วแล้วไปดื่มด่ำกับห้วงเวลาอันแสนวิเศษกับนนทนนด้วยกันวันเสาร์ที่16พฤษภาคมที่ Bytech Live สนับสนุนโดยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชน AMT Skincare Shopee Food Event Pop Propolis Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตร่วมสนับสนุนโดย Flex 104.5 Media Addict Major Cineplex Lido Connect Line Melody สร้างสรรค์โดย Love Is Entertainment

0: ัน
1: กลับมาอีกครั้งตามคำสัญญากับมหกรรมการแข่งขันกีฬาสีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทีป๊อปไอดอลเบปซี่พรีเซนต์โอลิมป๊อป2เตรียมเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ไปกับกองทัพศิลปินกว่า180ชีวิตที่ขอลงสนามสู้ศึกในเกมกีฬาและออนสเตจกับคอนเสิร์ตที่มาพร้อมคอลลาโบเรชั่นสเตจจัดเต็มที่ทั้งสนามจะต้องหยุดหายใจพบกันวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จำหน่ายบัตร1มีนาคมทางอีเวนต์ป๊อปสนับสนุนโดยเบปซี่ยืดเปล่าฟาร์มเฮาส์ซันชายเดรี่โกแก่ซันสุย้ำย้ำรสดีอาหารยอดคุณอีเวนต์ป๊อป
2: ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์แฟมิลี่ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ
3: งานเยอะจนไม่มีเวลาออกกำลังกายน้ำหนักพุ่งร่างพังแบบไม่ทันรู้ตัวมีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการชวนคุณมาร่วมค้นหาคำตอบการคุมน้ำหนักเลี่ยงสัญญาณเตือนโรค NCD ในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญพิเศษคุณปิงปองธงชัยในหัวข้อ Balance Your Weight Protect Your Health ลงทะเบียนฟรีลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานพบกัน8พฤษภาคมนี้ที่โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
4: พังงาดงามคำโลกจัดไป
5: เมื่อด็อกมาเจอด็อกความมันจะเกิดขึ้นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความล้ำความเฟี้ยวความสนุกแบบไม่ยั้งด็อกด็อกคอนเสิร์ต16พฤษภาคม2569ที่ Thunder Dome เมืองทองธานีขายบัตรแล้ววันนี้ที่ Event Pop
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
7: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
8: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดย Mama OK มัทฉะเคอรี่มัทฉะกับแกงกะหรี่ความลงตัวเกินคาดมีที่แมคโครและโลตัสเท่านั้นน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
0: 10:45 Non-stop music 10 play hit 45

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17 พฤษภาคมที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยแบมปี5ปาหีปาร์ตี้คอนเสิร์ตเตรียมมาสดับรับชมรับฟัง3ดาวเด่นประจำปีด้วยโชว์สุดยิ่งใหญ่ไม่รู้ลืมเตรียมกดบัตร30พฤษภานี้ที่ I Have Ticket
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยมาสร้างความทรงจำที่ไม่อาจลืมด้วยกันใน2026 Wuji World Tour Archive 1 in Bangkok 16และ17พฤษภาที่ One Bangkok Forum จองบัตรได้แล้วที่ bexconcert.com
1: 10:45 non-stop music.

นปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: 10:45 Non-stop Music on Weekend 10 Play Hit 45 นาที

45 non-stop music on weekend 10 play hit 45 นาที ที่ Flex 104.5

0: 10:45
1: Non-stop music on weekend 10 เพลงฮิต
0: 40นาที
1: ที่ Flex 104.5

0: 45 non-stop music on weekend 10 play hit 45นาทีที่ Flex 104.5 Bitchin Butter Coconut Biscuit ขนมปังอบกรอบหอมๆจะสวิงกิ้งท่าไหนก็อร่อยจะอยู่บนอยู่ล่างอยู่กลางอยู่หน้าอยู่หลังจะซ้อนจะทับจะกัดจะเคี้ยวจะหมู่จะเดี่ยวจะจุ้มจะจิ้
1: ม
0: จะสวิงกิ้งกับอะไรก็ดีไปหมดจะแยมจะชีสจะกล้วยจะไข่ไอติมหมูหยองน้ำสลัดผักขมช็อกโกแลตสตรอเบอรี่หรือจะกินเปล่าๆก็อร่อยสวิงกิ้งได้ทุกเมนูบิทชินบัตเตอร์โคโคนัทบิสกิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

ไม่ว่าคนสำคัญของคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนความคิดถึงส่งด่วนถึงกันได้ปรายศนีย์ไทยพร้อมส่งต่อทุกความรู้สึกดีๆไปทุกมุมโลกด้วย EMS World ส่งด่วนทั่วโลกพิเศษลูกค้าโพสต์ Family ส่งด่วน EMS World 2ชิ้นขึ้นไปลดทันที 20% ตามเงื่อนไขที่กำหนดวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้ที่ไปรษณีย์ทั่วประเทศ

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5